านวันดาลาเตลเบสายนาเอกเป็ดดาริจังนำทียบกันินเตงอารีนาเอวรวงกันินเตงมาลำ